เข็นกอดสังพร้อมมาโอบอ้อมไม่โอบคุณละยาแม่เอ้ยน้ำวังสังกะบอกคุณละคุยลำเจียมยังบอก

ยมายามฝนองเป้งนะหอเทือนกี่ยาวเตโอนาเอบาปุ่นเอโอเอมาตังปูบังเตโอปีเอมาตังปูบังบานเตโอมาตังปูหยาปานตั้งนี่ตั้งตรงนี่เหนือขึ้นมาดีปีลาสายแน่นเอโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีล่ะชิลิงไปไกลเสียเตโอชิไปแล้วก้อยไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีล่ะเนอบาเนื้อเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตักน้ำแล้วเด้ปีลาเอ้ยเงืออยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเขาเตนาจังบาญะเห็นกว่างแก้งฟ้านนามาลิงจวนกายนาสังเนแป้งเนเปียงฝ่าหนังล้านฟ้านาญะลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถื่อนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้าอย่ามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านนอนนินเดวอย่าไต่ตากมาเก่าย่ำหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียแต่ไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังสงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ยสาย

民财风在不口定得到啦哎咱们静静的张爸爸能到娘领兵哎เบินไปปานนางวังบินเสี่ยวเน้อบินอัดเหย่าจิงเต้